래 땅에 여두 땅존이래 땅에 자민 자구나 더두 이구달라 땅여자 더구다 창조던 두달래 나대 ตึบยูจิมอละเลตึบละมอตะจังตอนตุนตะเลนาเตกังเตเตกังเกอะโยยอเลนายูลีมอละเลนาลูปะมอเลตังเอกอตอนจังตอนตุนตะเลนาเตตังเอโยตังโตนิเลตังอามิจะโยโยยิงโยตุมิกังเจยะหายุยิงตุมิกังยิยุมิกังเจติโต Pagusungnya satu lana Tosi buku cita ke tinggaling Tentu ke tinggai Eku tinggalu Cai doku lena le Titu minde Ucan tofu jo le Tang edu tang jo ni le Tang jat Jaya Ying yo tu mi kang jaya Ha yu ying tu mi kang jaya Ya yu ying mi kang jaya Tinto Pa ku zong ya Sa tu li wu ha jaya A ling